0: to 3MDR 97.1 Chin FM Radio.
1: ลุงโอ้ยไม่สบายกับเทียนกับทางชาดีเฮดินกันหมายต้องเราเรียนเต้เฮน่ากันสอเกะนักหุ่นนั้นเสลามีความมีรำกันเตอร์สีดังเงี้ออสเตรเลียเราเรียกันหมายต้องเราเรียนเรดิโอเอฟเอ็มกันในไทยแต่มีเฮปเทียนนี่กันมีผลอินตานสันเราลำอินทรอยอินกิลคอยอินทรสวัตมีก็ต้องเตวันหลังดอกสละอัตเต็ตีมอหมู่ไทยมีเอฟเดนเราเรียอสีเดียก็มวยนำปากก็ลงอ้อยจะลองวันเสาร์เห็นเฮมีจังไทยดึงอ่ะเห็นเจียงตุกินดงละมาปุ่มเป๊กตัวอุ้มเต็มตาเฮแกมากับมิดหมู่เรารีกดทำไทยอินกระต้องติกาเห็นนำปากปุ่มเป๊กตัวเฮมีรังเอะตัวนั้นซาเตปะก็ลงอ้อยเจ็ดติคาเกษมโดจนเมลเบิร์นลำเอควอลเลียนเจ้าเข็นดันนันติคาถิ่นนมเรานักหนึ่งยังมันประคันนมเรากัดแขนเวเต้นประคันพันนมเรากัดแขนเวเต้นอินเตกเวกันกงจีมอเอนั้นเฟลเซียและนั้นตันรัวและเซียและเจ้าทิมนั้นลากเซียตัวตรงกับเราหงายกับลุงอ้อยเจ็ดติค่ะกับโดนเซมเบตุลุงอ้อยโอ้เลยลุงอ้อยตุกชินจีวิตเลยจู่ว่าทั้งก่อนนั่งมันน้ำเหลตาหลังจีอัตเตลเวจู่ว่าตัวอย่างที่เราปังนั่งเตะให้น้าคนเราเรียกกันเรื่อยมาอินดูตาเอซีประเทศสังฟานานชินทีวีฮี2012รักทอกเมียซีตัวไม้กลุ่มจุกุมไล่งากันกิมหนึ่งถ้าจำนักลานโบมูลาป่วยขัดตัวอินประเทศกระสวะเสียนักและไม้ลำพังอ่ะส่วนมังมันสินนักพกลำตาในกันตัวมีท้องในกลุ่มไล่เหนียคันไอซีเอติมีโอแกนไซชินคารักดิงเออินเดียนาโพลิสมีผลรอยตัวปออันตรงออกเออินสติทูดอฟชินาเฟียร์ตัวฟังไอไอซีเอคัดจุดเซลล์อินไม้สะสมตาค่ะอาศีคามีการดักดินนี้จุดดินอุคุมเตเตติตัวนาออสเตรเลียพาดิอุมีเสียคุมอีฮาวฮาบิกนักคาเซียมาคาไอเซียรวยตัวรักสิติกาชินทีวีดินดิ้งติคาซีไกเละอุปาปุ่มคาไมสบิกาอินโซมีและตัวก็เป็ดมีจังกันแต่ไปจุดดีจุดดินอูชินทีวีเจ้าเนี่ยทอกติคาอันเอลอริงริงเทวีจนาตัวฟียงเตกับซิมดูมีจุดไอเซียทอกเมียสีจุดแลบีกิเฮาตูและตัวเราในตู้ส่วนมังในตู้วิชันนารีจูคุมแต่เสียคุมเสียรัวทันรัวทันคุมสตีเวนส่วนทังเฟซบุ๊กอินจ์เสียจะมีคาสีจะ
2: เป็นเต้นละวันเตี๋ย
1: สังเกตเอ็กก็อกเลยจะง่ายเชียวมาว่าสังเกตจะตู้เตียงกับอูเวกินกับคอนซีเดอร์คุมแต่กับตีเริงเริงที่จะมีคาอินดินสอกตัวสีตู้เตียงประเทศสังฝ่ายกันอินาคันกลุ่มขัดทรงอับไม้สบิค่ะก็สตูเดอร์รูมเตะกันเกมรูมเตะกันเล็กกันเล็กนักรูมเตะค่ะชินทีวีรูมกันเจ้าในกันอินาคันกุ๊บขัดทรงวอลมากกับป้านี่กันละกายเลยสักยี่ปวนทานค่ะกับคานค่ะเฮน่านั่นนั่นสตูเดอร์รูมกันทั้งงี้ก็เป็นข้าวชินทีกันถกหลายหลังนะซาไอ้แวกกันละกาสาวปีกับป้านี่ยันดักผิดสักยี่จุ๊บไม่จุ๊บมีอาคันทีวีอินไลเย่ทีวีคาร์อินเตวีอามายปลักทอนกันทุยชินทีวีนะคะชินทีวีกับจังเวมาจะเลยอามายอะค่ะเตาแข็งคาร์เรที่ทุ่ถ่วงคาสีกันที่ไทยเรามีจูไม้สบิกทูกันทันหลาจูจิงร้านล้ำปัสรีนทูกันทันนี่วิดีโอกันจกทอกเย่ทุ่ทันดิ้งปฐุมกันไหนปัสรีนกันทอกเย่กับบ้านนี่อินฮักไทยนนลาอีดีนัดร้อนดิ้งกันจิงปฐุมมาทอกเย่กันเฉลี่ยนิวส์ปฐุมเสียดึงเคนาซีปัสตราล้วนหลายค่ากันไรจะแวะค่ากันหลักทอกนักคาสีจะเต็นชินทีวีเตจูอารักทอกเย่จุดนุกเอ็นรวลปิทาอูและทาอุปยังเตเตอุปยังเตตาทอกเย่นักอุ้มอาเซียค่ากวยตูสีเตมาวันตัวปิยังออกจะติงค่ากันลงทอกจนอูเดวิดเตอันดันอูเดวิดนุ่มเท่าเตจะเลออุสุยากันตีมุนซุยเลียนเตที่จุดนุป้าปุ่มจะทอกเย่นอุ้มจามีคาสีจะเลอมอยเตและปาร์ปาร์จูบีบอกทอกันหลักทอกเย่ปัจเจียนสังฟ้านักอุ้มให้งากันกิมจิกทั้งไอตู้ให้จูคอยตู้อังมินจะสารเทไทยสละอุทังกอลเตหลานดาโลเดจตินตู้ให้กันมาติดให้ต้องจูกันเฟะเนาเนาเรราเอส่วนมังตุ่มน้องกันไหนมีกันถกสกาลำปีรักบวยกันปูป่ากันปูป่าใครดักบวยปีแต่กันจูส่วนมังหัวหมอกาแข่งโอเคสมโหรนักแพลตฟอร์มละมาคารังจังนามปะเทียนซาละกันส่งว่าจะมีจูชินทีวีเฮกลุ่มทุ่มซิกสงกันรากับกันหลายรากับพังอามิเลียนนี่ติงกุลซึกหลายเช่นทีวีแพลตฟอร์มินกันละโคลงะจะมีค่ะกันลงออยใจได้ตัวจูนนักแสดงเช่นทีวีอวอร์ดที่ไล่ลงปีและ USA level tiang I thai ding in kha kan zom re rawi chun to he board member thar to kumin thril thar kan si ole pol ni a chu thlang dang ma long na tang en ti cha president din punin ka thok e chutin to he ta tuang kan thok re raw ti kha si sala ole lo ngoi tok si hope for tomorrow he aliam cha mi kum kwa thong ni le lai seria USA kum pi chau za thai pi na kin te I rak din mi a si pa thian jang fa na gen to he kan ma Indianapolis focus da rak thok a si Indianapolis song ya ummi chin mi se se ko ramya rami tong ta na ha phun thre gen phun riat tiang he tong ta thong nga luan bom na kan pe thai zo chu mi long se lawin to kha nu la pa pol kha USA chu kum nga kan kim se le refugee ra pol kum nga kan kim se le citizen si thai kha si chutega khan kum phra kim zau kum lai khat kim zau khal citizen asilo mi tam jena num jang atile mirang tong zer to an us history an thok kum in thong kum jan hi le som nga aliam zau mi thuin atu president tiang kha kum jan hi le som nga thon thu kha question zakhat lon lai an chan ni chumi mo ka zer chun language test an ti reading writing speaking ta kha tel ti kha หลายหนูหลายป้าซิติเซนจังไทยเมียนตั้มจัดนานอันเสร็จไทยเราจะมีค่ะกล่องกันดีนี้ซิติเซนชิพกล่องค่ะกันตัวเองประเทศสังฟ้าหน้าเกินกลุ่มกว่าส่งให้มีนุ่งจริญสังอาจูหนูและป้าตั้มจัดจุดตรงเชียมเรามีมีละซิติเซนอันจังเจ้ากอร์มันกลงออสเตรเลียลันกลองยุโรปคลันกลองเอตูรัมบวยนกลาจูอินเดียละมาคาลันตองเรเราเอลงจูลงละมาจูร์เชียนกันในกันถัดวันเต้นขอสวยจนจะมีเราจะมีรางต้องศิลนาคกันในโปรแกรมประชุมนาจะมีรางต้องกันในจะและสมาราคันยูสเดเวลลอปเมนต์กันตีลองปิดสงะคันหลายมีจูยูเอสเอ็นสวากีต้องตีนจะมีรางต้องจูอันมามีรางเวียงยังมันคีดังนักยุ่มนอนเราอสินันอัสเซียลัมรีดิ้งไรดิ้งลัมลิเทเรซีลัมตีนเชียร์แต่คือกันกระแสอย่างแต่ละอินละมานูและไปบ่มตูอุ้มเราติกาคันนาวพักฟ้าเลยค่ะยูเอสเอ็นทางคันแรกจาลำขาดกระแสอันต่ำติขัดลองมีอินซิมติกาซัมมาร์สงคันสแตนรีดิ้งไรดิ้งแมทสเต็มซับเจคบอลค่ะไซเอนลำขากันโฟกัสดีจะมีค่ะสียูเอสเอ็นจะมีบอลขากันตัวจะมีเราจะซิติเซนชิพเชียวจนเจ้าจะส่งทอนเปิดหลายแต่คันสแตนกันตัวกันมีผลทูนั่นรำบวยนกค่ะยังกระเด็นกันหัดตรวจคัดเครื่องวัตเทติกะมีนาวโปลกลองกายเทลอนอุ้มติกะคันฮุบอีลานึงกันตีออนไลน์คลาสค่ะทองดีและกลุ่มกุลอินกันถกบังโควิดหนึ่งค่ะกันถกเอกลุ่มงาสงอาหินกลองตาทองขัดและจลีล้วนโกรมะกลองอันระกายจะมีค่ะกันตัวเลย
2: ใช่ตกชั้นลอยข
1: ี้
2: ตกชั้นลอยขี้
1: อ๋อสิง่ายสิง่ายเสียลอยกันลงออยตกเสียทอกเป็นตัวจับจิกเตียงเต้นสเตนอินบอมตัวสิกันลงออยรอสิจะมีเราขจุนราดล้านเนียนล้านเทติกะปูดอดหินทางแหลปิลินดาเตบมนาเป็นจำพายเราแต่ขวาขันราดล้านกลองปลายมาริคากันดินีกลองตาซาล้วนลายอันกายเย็บหลายต้องการซีรามิรันตาจนอันมาไม่เจ้าคัลจนคีฮิสทรีคัลแมทอังกฤษอันเสรีกำวมหุบไปกาโจอินเจ้ามันอินเจ้างำลอยอันไม่กลุ่มกันเฟติกาโจ Sir how are you นาดาเตราลีคัสีจุรังอาตูเจฟวายอวตากัสิมเรเราคัตติฟิล์มนักนี่นุนนักอัจฉริยะจุรังอากันมีพุนกันตุนดินสารนักแต่งจุปเทียนสังตัวฟิล์มแชมป์นักเราเรียกันเรดลองสันดายมีแข่งดังลำนักงานจังไทยดึงเตมิจุกเกจุกปอมมีสิจุนะกลุ่มขัดส่งเตเราริมนาคายราตรานนูเตค่ะเมืองตรงอัตเทียมไทยอารินสนองนาอากายไทยนักฟิล์มแชมป์นักรองอาศิจะมีคณะแสดงฟิล์มแชมป์นักลำหิกันโฟกัสจะมีของจู่ตัวฮีกันตุ้มตาเรเรามีสิจะมีละว่าจู่วันซึมไม่เซลปเชียนในแรมเตเล
2: อ
1: ินเดียนาโพลิสาหินชินเฮอริเทจเซ็นเตอร์กันดีชินมิวเซียมดินไทยดึงเห็นตัวเฮโปรเจกต์ซีดีทองกันถกเอช่วยทางการสัจจำนักอินบอมูละจะมีของจู่ hope for tomorrow กันตัวเลยเรามีจู่เสีย
2: โอเคกันต้องอ่อยสุดกันต้องอ่อยสุดจู่มีอยากเห็นวิธีตัดสารทำทองที่อยากจะเติมต่อมาครับ nan pe chunga te tu australia ta hi ti ka tong pi kaw se nan kan ma victorious te long kha chaw za ni kha tlong in kha lai cha zo na kha to sa nan ko kha chu kha grand deal kha ma te to se nan kan ni chu chaw za ro organize to sa te te ka sub loi tong ta po ma la hin ti vs kan ti victoria school of languages tlong ta ko na ba le chu an school na ba kha difference an my gs vs ko na ba ta nai be chu ti jang ro in kha ti a pa chen ni lu pi ti nan ma te kha mi ho photo mo te mi vek language lam te
1: se tu tia nga kha chu ti sun mang chu ung kaw sun mang chu ung kaw nan usa cha a har z nak pakha chu yang si ti sele kan tam tok luar tu indiana mana hin minong thong som li rong kan te kha si ko ran ta chu za lon lai kan thang to min se ga ma le tong chiao kha a vun ti ding kha har ti ga tu kha usa la men to tam bik mi chu ko ran ni khan na saten summer song te hen lai cha zer nak te kha to chu mi fang rong kha kan si se nan ching community of indiana le perry township klong yi tuan tlang nak en tu kha hal kha tong kha tlong in a high school a join zer talk e chu mi te kha chu program pa kha chu mi phun dang u nau dang tong pol kha ka la tong te tan zer ti chu mi kha kan ma mi lai tong tu kan man mi lai tong hi chu zer nak chu sri lao biak in te vek lawa chu nan chang thai le den chu su mang tum pi chu si
3: for feel do me ir om sok
1: okay
3: galen devin
1: lai khoi tla rai pang nge lo ngoi tu a mai se bi ga a chin fm radio ti mi hi a ka rak zau leng rengi u than kol thon ki kan pe tla yo nak a rai ti ka ti kan nau hak te tu tla chi ka zau hi อมนากันทกประครองสลายไอ้ทอยกะรู้ตาไว้ต้มน้อยเกียงนึงให้กันเลยดีเทลนะสายรวมนะสายไอ้น้ำมนาอัดตักเราเร่งกระแข่งไทยกะลงงอยจนเราบินตาที่ไอ้กะอูง่ายง่ายกะอูยินแวกโดยกะรัวมีอุเนมอุสามันเนมเรียอปัสซัลซีกันมีผู้นาเรนสันตลักเจ็ดปุ่มเป็กนักลำมาเลเซียลำเมนคาลเซเซไอ้ตอกมนคันลำไลน์หลักจวนได้เรามีปัญหานี่ฮิตินนั้นช่วยมีกับหูตะกาเห็นบุญเอาดังมีดังต้องวนฟังสละชิน FM Radio is in a good hand จินสันมีกดสุงาติคากันมวยนำปุ่มเปียกนักปะนันมาเสเสเราเดินปีตู้ CCA และมีปีจาเต้ช่วยตู้จาเต้เฮลงอยนักลงปัดนายนันมาสเปกเป็ดดูติคาประคัดนักเสเสละแต่ปัญหาไม่ปีเฮนักซึมดูมิจูมีปีนี่หินกันมีผลครั้งแหละกันขดหลังช่างอาเฮอัตุปีเดียกันรัวเท่าเรามีนี่เฮมีผลอัตุงดิงเท่าอีมีผลนัดรุดแต่เท่าแต่มีเฮตัวอัฐานริมายกับเราดูเท่าอาเฮไม่จันตัวเมนไม่ซีเฮไม่จูอันหมายตัวมีซีเดียอัตุปีเราเสร็จแหละยังมันเสียเรากันเท่ามีทิลประคันนี่เฮกันมีผลนี่อันนกอันนุนนักอรักเสเท่าแต่มีเฮอัตไลตุงโนลองอ่ะกันไทยเท่าจ้วงอ่ะอับบีกินชินเอฟเอ็มเรดิโอหลายเฮโอ้ยจูเรเดียวเมนซี่ไงไงตู้เต็มรังมันยันไงส้มกันหมักตรงไอซินกันตัวเมนติเวกชงอินทุกปีเราวิกันรวดอัศเลขมีถิ่นหลงในขมีพุนอัติเจ้ามีพุนค่ะอัตุมสุกเจ้าเต็มมีค่ะทาริงกับเราเรมายง่ายดูจุรังอ่ะกันตรงอันนุ่มเทนักดึงอาจุอัตรงตัวอุ้มตัวเลยอัตรงตัวอุ้มดึงอาจุนตรงอัตเทียมเทตูดึงมีเนาและซิร์ตูตูมีเนาอันอุ้มแวร์ตูลาลาจุรังอ่ะที่มีแวกเรเดียวกันตัวเรเรามีจัดขนายประคัดเตลงอัศีกันแต่นั้นที่มีนายประคัดสงอ่ะนัดสัตตะกินจัดขัดสงโจรเราอินทาตัวดูมีเบียกตัวรีคอร์ดตัวดูเอดิติ้งตัวดูจะมีหมัวเฮท่าทางอัปเปกเทียมตูกันสิเหล่ามันอ่ะท่าหนาวเตลตู้แหละมีวดีเรเราตู้แหละมีลูกเสียดึงสองเอเทลักตัวเรลตู้กันสีเราดึงเฮมีผุนปีไอโออินกับเราเงินดูชิ้นเอฟเอ็มทูลองสีเราเองกันมีผุนนี้กันตัวมีกี่บาทเองเทลอัชลัมกันตัวไทยเราเชลเล่เสียลัมตัวตู้สีเราสามุสีละเดียกะเราเงินง่ายโดยใกล้ไม้กับใกล้เงินมีประคัดเต้เน็ตลักละมากรุณหอมดึงเฮจะมีจะยังซีติสละFacebook มีน้องมันหลาย follower ด้วยแหละอินดูดตัวอมติกาเข็นจานจานเลยจะอัศเราตกเลยอันที่เราตกเตียงคาปูออกเลยติชิมอกอมเลยวุ่นงานเวฮิกะเฮียร์ตกเท่าวุ่นเล็ดเวฮิกะเฮียร์ตกเท่าเก่านั้นโอ้เกมันนี่กะเล็ดเสเลจิสุครีพัทยานี่ตัวนึงมีนอนหนึ่งวันเราเกมันก็กะวนเล็ดเลยกะต้องอาศัยเลยประเทศนี้ต้องหนึ่งอันไหนนอนเราหนึ่งปีเดียหาเรื่องยังเมานั่นกะกาจีบินแหละที่ถิ่นกะยังเจนตีกำ tamin yang tenti lay tamin ti ka umtel happy realin garak umtel nan rai lawa thudik khara swak thel ama ten kai mai simman tu lawin up am a an an comment man delete sal thel so mi vek sirong a khan yang vek se khan le mi vek mi phun thang kan hnat tua na hin phun phunin clear hang khan le a pathian ren san phain le adika si kan mi phun thanga thon thu ka nga na si te mi conviction a thin lom phum nak thin lom a put jat nak thon kan sia cho arai thana ara ara leng ra lang leng leng ko si te kha sim pha in a net nak a karon tua doi pathian ni mi FM hi thla so apek sin sin se chele a aram kar zai nak le kan mi phuni a noka run mang vi vau selo a begin Australia I a kan mi nau pol khal hi mi vek a ule pol ni na tuan pha full time tuan pha le chan nei lo pha in sang tan pha ro ri an tuan mi he an liang a ritter tu selawin an zang dam ter tu le a kan thiam mi technology se se san kan man nak le kan a mu kaw nak thil mo mo hi mi phun thanga u le bom tu se vi vau tha mo te ka mi nau po tla ka law som du hi level thleng tiang har sa ching in kan u le ni in to bi sau nang le kai to thei law mi churanga next level a fetter thei tu ding chunang le kai kan se churanga u le pol bang der son lawin tha jang pe tu se thamo city khane ta wi ga longoi thu sim phan kan som du se chu longoi tok
2: se se lo justin na para tam pi kan long oi chan pek mi para chin fm radio win no tho kan nau sim e tol song tho thanga hin october ni riat long kai ni le ni zan na ji pakwa le tia hin kan chin community of victoria e kan sung tel si mi kan mi phun pi e cha lai le nun phung lama kan din san zat mi pu alfred tol le thangin le lum tlun nak tan san in pa patin hen in chol sani a zarte ni su na hin a ro khal phum liam a si zo tuang ten khot lang khal nai na jang mam lo ten jang tin kima kan the suk ronga tampi pathen ka nung oi hite vekin in tan san mi parau in sung sang nu le afanu par khala hin pa pachen ngam de na pe ram se tia chin fm radio win thaza kan cham sake pu parau kan cha lai den phung sanga hin hite vekin azom jatin thain pe ra la ya in fe san dong kan de se se si ti kha chin fm radio pingin kan talang dong si okay pe za min seng seng te nu fa kha kan ta kom ta ri ding hello sang nu na dam mo
4: kadam nang ma te so